0: เขาเจ้าก็ไปเบื้องหลายบอลเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าอยู่หลายแขวงของหลายประเทศแต่เมื่อเบื้องอยู่เซนตูเนี่ยเขารู้สึกว่าจัดเป็นระบบได้ดีหลายจัดเป็นระบบได้ดีหลายและสถานีก็กว้างขวางแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางเชื่อได้ว่าการขนส่งสินค้าจากหลายประเทศที่มาต้องพบกันอยู่เซนตูนี่แจกยาไปน้ำแต่ละประเทศนี่ครับมีความสะดวกว่องไวและมีความปลอดภัยสิ่งประจักษ์ตาเลยทุกที่เห็นสินค้านำเข้าแล้วมีบอลวางแสดงอันนี้ก็คือว่าเป็นระบบครบวงจรและเชื่อมันว่าในอนาคตนี้ทั้งเซนตูจะสามารถขยายสินค้าไปทั่วทุกประเทศจีนแล้วก็ไปสู่แถวยุโรปหรือว่านานาประเทศได้หลายยิ่งขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่อเบิ่งแล้วภาพภูมิใจหลายกว้างขวางและก็เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล
1: มันโมเมนต์แห่งจ้า
2: อันที่จริงแล้วการที่มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟดาวจีนแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญต่อกับการพัฒนาโดยเฉพาะเป็นการเปิดเส้นทางเสื่อมยงเสื่อมจอดเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่โบมีเสแดนเขาเอิ้นว่าแลนด์ล็อกคันทรีแต่ปัจจุบันนี้เขากลายเป็นแลนด์ลิงคันทรีโดยอาศัยนอกจากว่าการขนส่งทางบกเขายังมีขนส่งระบบรางซึ่งการที่ว่ามีเส้นทางรถไฟมันอันที่หนึ่งมันให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าสภาพเส้นทางคมนาคมในประเทศเราณปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันยังมีความยุ่งยากแต่ว่าส่วนเส้นทางรถไฟแล้วจีนมันก็สามารถช่วยได้หลายอย่างบ่เพียงแต่ว่าเรื่องการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกเท่านั้นแต่มันยังว่าเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงบรรดาประเทศภาคพื้นในอาเซียน